0: ุขสบายดี
1: ขอบคุณจุล
0: กบ้านยิ้มสุขสบายเชียร์ดีขอบคุณเจ้าจะมีเบียร์สนายลูกบ้านจะมีเบียร์ให
2: ้ Dialogue for participation. The student takes the part of the second.